มาตายความมันจะไงปีเลยคนไม่ละคนอะไรมากมายทำไรบริษัทก็ชิบยันชดจ่ายไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูเช่นเขียนไม่ยันมันงงเลยคนคำมันก็น่ามองเอาสักไม่หน้าคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย number one ฮารูและซาตูเอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาชิบยันมาตั้งคอมพิวเตอร์พาวนุก้าซาเต้คอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกตัวมันบิ๊กรีฮาเลยมากรมาบิ๊กรีกอร์มาอีเบงก์มาอีเอาไปสกูลอาพีสดุนสุกัยแสงสวัสดามาบิ๊กรีเนี่ยอะไรEnglish language kakchaku bin vyavastha chahoi. Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system. Aw inverter ko battery pani paincha. CCTV camera ra bharpur to internet pani pa jodincha thau. Ama mate lage. Dake. Aw talno betal ma hider phir duka paiyela ni jhuse. Aw ye phone number 0125547877. 9842535541. Aw good very good.